สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชิบะทางตะวันออกของกรุงโตเกียวรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนหลังเกิดฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมเป็น10คนทางการเมืองชิบะรายงานว่ามีรถยนต์ประมาณ 2,500 คันถูกทิ้งไว้หลังน้ำท่วมรถและกำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายรถเหล่านั้นอยู่กลุ่มเมฆฝ

ฝนหนักเริ่มก่อตัวในจังหวัดชิบะเมื่อเย็นวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมทำให้มีฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ภายในเวลาเพียงครึ่งวันเมืองชิบะมีปริมาณน้ำฝนประมาณ3เท่าของค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนตลอดเดือนสิงหาคมผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันคนใหม่เป็นชายช่วงอายุ30ปีเจ้าหน้าที่ระบุว่าเขาเสียชีวิตจากพิษคาร์บอนมอนอกไซด์หลังจากใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่บ้านในเมืองชิบะระหว่างที่ไฟฟ้าดับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกล่าวว่าบ้าน2หลังถูกทำลายเสียหายทั้งหลังบ้าน11หลังได้รับความเสียหายครึ่งหนึ่งและบ้าน29หลังได้รับความเสียหายบางส่วนน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนเกือบ 1,500 หลังในช่วงวันเสาร์ที่15ถึงวันอาทิตย์ที่16เจ้าหน้าที่ทางการเมืองชิบะพบรถยนต์ที่ถูกทิ้งไว้ประมาณ 2,500 คันบนถนนที่อยู่ในความดูแลประมาณ 2,000 คันถูกทิ้งไว้ข้างทางและประมาณ500คันกีดขวางการจราจรเจ้าหน้าที่ระบุว่าประมาณ300คันถูกเคลื่อนย้ายไปไว้ข้างทางแล้วผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นด้านภัยพิบัติจากฝนกล่าวว่าคาดว่าน้ำฝนปริมาณมากท่วมถนนส่วนที่ลาดเอียงเล็กน้อยอย่างรวดเร็วและพัดพารถแท็กซี่ไปในจังหวัดชิบะทางตะวันออกของกรุงโตเกียวศาสตราจารย์อุชิยามะโมโตยุกิจากศูนย์วิจัยและศึกษาด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยชิซูโอกะได้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่ผู้โดยสารรถแท็กซี่เสียชีวิตในเมืองซากุระเมื่อวันเสาร์ที่15สิงหาคมจุดเกิดเหตุเป็นเนินลาดเล็กน้อยที่แทบจะดูเหมือนเป็นทางราบทอดยาวประมาณ120เมตรโดยความสูงลดลง2เมตรจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกอาจารย์อุชิยามะกล่าวว่าคิดว่าน้ำที่ล้นจากแม่น้ำใกล้เคียงและน้ำฝนปริมาณมากจากพื้นที่โดยรอบได้ไหลทะลักลงสู่ทางลาดทำให้เกิดมวลน้ำที่มีกำลังมากพอที่จะพัดพายานพาหนะได้เขากล่าวว่าเป็นการยากที่จะสังเกตเห็นทางลาดที่ไม่ชันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฝนตกพร้อมเสริมว่าผู้คนที่อยู่ด้านที่ต่ำกว่าอาจไม่มีเวลารับมือเพราะสถานการณ์เลวร้ายลงอย่างรวดเร็วเขากล่าวว่าจังหวัดอื่นๆก็มีพื้นที่ที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์คล้ายคลึงกันอยู่และแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบภูมิประเทศในละแวกบ้านของตนโดยพึงระลึกไว้เสมอว่าความแตกต่างของระดับความสูงเพียงเล็กน้อยก็สามารถนำไปสู่ภัยพิบัติร้ายแรงได้สหรัฐและเกาหลีใต้ได้เริ่มการฝึกซ้อมทางทหารร่วมประจำในวันจันทร์ที่17สิงหาคมโดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินในคาบสมุทรเกาหลีการฝึกซ้อมอูชิฟรีดอมชิลด์ในเกาหลีใต้จะดำเนินไปจนถึงวันที่27สิงหาคมการฝึกซ้อมนี้จะรวมถึงการตอบโต้การโจมตีด้วยโดรนและการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงการที่เกาหลีเหนือส่งกำลังทหารไปยังรัสเซียสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าการซ้อมรบภาคสนามในปีนี้จะมีขนาดเล็กกว่าปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือออกแถลงการเกี่ยวกับการฝึกซ้อมร่วมเมื่อวันศุกร์ที่14โดยระบุว่าจะแสดงจุดยืนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการปฏิเสธภัยคุกคามหรือการท้าทายใดๆโดยใช้สิทธิในการป้องกันตนเองเกาหลีเหนือตอบโต้การฝึกซ้อมร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้อย่างรุนแรงเมื่อเดือนมีนาคมเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธระหว่างการฝึกซ้อมทางทหารร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้และยังมีการยิงสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นขีปนาวุธในวันที่6และ12สิงหาคมด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมว่าเขาได้สั่งให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดขนาดการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้ที่ได้วางแผนไว้ในโพสต์บนโซเชียลมีเดียนายทรัมป์กล่าวว่าเขาไม่พอใจข้อเท็จจริงที่ว่าสหรัฐได้ตกลงเมื่อนานมาแล้วในการเข้าร่วมการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้โดยนายทรัมป์อ้างเรื่องที่เขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเป็นหนึ่งในเหตุผลนายทรัมป์ยังกล่าวอีกว่าการฝึกซ้อมเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีค่าใช้จ่ายสูงโดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากสหรัฐเช่นเคยแต่ยังส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและเป็นปรปักษ์อย่างสิ้นเชิงต่อเกาหลีเหนือเขากล่าวเสริมว่าเกาหลีเหนือไม่มีท่าทีคุกคามและให้ความเคารพมาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนายทรัมป์

กล่าวว่าโดยเหตุนี้เมื่ออิงจากความจริงที่ว่าสายเกินไปที่จะยกเลิกผมจึงได้สั่งการให้รัฐมนตรีกระทรวงสงครามพีทเฮกเซตลดขนาดการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันลงอย่างมากทางการอินโดนีเซียระบุว่ามีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว53คนจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันเสาร์ที่15สิงหาคมที่บริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศแผ่นดินไหวที่มีขนาดหรือแมกนิจูด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟลอเรสยังสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนกว่า200หลังเจ้าหน้าที่จัดการภัยพิบัติประกาศยอดผู้เสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่16โดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการกู้ภัยในพื้นที่ใกล้กับจุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวซึ่งถนนหลายสายถูกตัดขาดประชาชนกว่า 5,000 คนได้รับการอพยพหลังจากบ้านเรือนพังเสียหายการจัดหาอาหารน้ำผ้าห่มและสิ่งของบรรเทาทุกข์อื่นๆกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งรัฐบาลอินโดนีเซียระบุว่าได้ส่งเครื่องบินขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์จำนวน27ตันไปยังหลายพื้นที่ในคืนวันเสาร์ที่15รัฐบาลยังกล่าวเพิ่มเติมว่าได้ส่งกำลังทหารและตำรวจกว่า 3,500 นายไปยังภูมิภาคดังกล่าวแล้วผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของญี่ปุ่นเติบโตในอัตราร้อยละ 1.1 ต่อปีในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่3ติดต่อกันสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เผยแพร่ตัวเลขเบื้องต้นสำหรับไตรมาสเมษายนถึงมิถุนายนในวันจันทร์ที่17สิงหาคมซึ่งแสดงให้เห็นว่า GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จากไตรมาสก่อนหน้าด้วยปรับตามอัตราเงินเฟ้อแล้วการบริโภคส่วนบุคคลซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของ GDP ของญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 0.02 จากไตรมาสก่อนรายจ่ายของภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 และการส่งออกเติบโตร้อยละ 0.5 NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าญี่ปุ่นรำลึกครบรอบ81ปีการทิ้งระเบิดปรมาณูเมืองนางาซากิแพทย์ปกป้องผู้ป่วยขณะเกิดแผ่นดินไหวช่วงผ่าตัดที่คุมาโมโตะเมืองมารุงาเมะเร่งผลิตพัดอุจิวะรับฤดูร้อนและเด็กๆร่วมการแข่งขันถูพื้นประจำปีที่จังหวัดชิมาเนะสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผ่านมา3สัปดาห์แล้วหลังเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในจังหวัดคูมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นประชาชนกว่า 3,000 คนยังคงพักอยู่ที่ศูนย์พักพิงขณะที่บางส่วนอาศัยอยู่ในรถยนต์หรือบ้านที่ได้รับความเสียหายแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28กรกฎาคมมีความรุนแรงระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นณเวลา 14:00 นของวันจันทร์ที่17สิงหาคมยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่39คนรวมถึงผู้เสียชีวิตที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติครั้งนี้แผ่นดินไหวได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน 31,951 หลังในจำนวนนี้ 1,449 หลังพังเสียหายทั้งหมดยังมีประชาชน 3,053 คนอยู่ในสถานที่70แห่งที่ได้รับการกำหนดให้เป็นศูนย์พักพิงการติดตามจำนวนผู้ที่ไปพักพิงสถานที่อื่นเป็นเรื่องยากทำให้เกิดความกังวลว่าการได้รับความช่วยเหลือที่ไม่เพียงพออาจนำไปสู่การเสียชีวิตเพิ่มเติมได้ทางการจังหวัดกำลังขอให้เทศบาลต่างๆรายงานสถานการณ์ของคนเหล่านั้นเพื่อที่ทางจังหวัดจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ขณะนี้บ้านเรือนประมาณ 7,380 หลังในเมืองอูกิเมืองยาสึชิโร่และเมืองฮิกาวะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดยังคงไม่มีน้ำประปาใช้แต่คาดว่าจะสามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้งภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่าเขาได้เรียกเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเข้าพบหลังญี่ปุ่นได้ประท้วงการเดินทางเยือนเมื่อไม่นานนี้ของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินไปยัง1ใน4เกาะที่รัสเซียควบคุมแต่ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์นายลาฟรอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมว่าถ้อยแถลงของญี่ปุ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีรัสเซียไม่สามารถเยือนดินแดนของรัสเซียได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงญี่ปุ่นเรียกหมู่เกาะนี้ว่าดินแดนทางเหนือรัสเซียควบคุมเกาะ4เกาะนี้ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอของญี่ปุ่นได้ย้ำเมื่อวันพฤหัสบดีที่13ว่าหมู่เกาะนี้เป็นดินแดนของญี่ปุ่นมาแต่เดิมโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นได้เรียกนายนิโคลายโนสเดรฟเอกอัครราชทูตรัสเซียเข้าพบเพื่อยื่นประท้วงนายราฟรอฟกล่าวว่าญี่ปุ่นยังไม่ตอบรับการเรียกเข้าพบของเขาแต่แหล่งข่าวทางการทูตของญี่ปุ่นเปิดเผยกับ NHK ว่านายมูโตอากิระเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นจะตอบในวันอังคารที่18กำหนดเส้นตาย60วันสำหรับสหรัฐและอิหร่านในการบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งกำลังจะสิ้นสุดลงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้กล่าวโจมตีอิหร่านโดยกล่าวกับสื่อว่าเขาไม่รีบร้อนและไม่มีกำหนดเวลาผู้นำสหรัฐกล่าวข้างต้นระหว่างให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Fox News เมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมเขายังได้เตือนโอมานเกี่ยวกับการเจรจาคู่ขนานกับอิหร่านเรื่องการควบคุมช่องแคบฮอร์มูซโดยขู่ว่าจะทิ้งระเบิดโอมานหากโอมานเข้ามาขัดขวางผู้นำสหรัฐยังอ้างว่าสหรัฐกำลังติดต่อสื่อสารกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านผ่านช่องทางลับแต่รายงานจากสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านขัดแย้งกับคำกล่าวนี้รายงานได้อ้างคำพูดของโฆษกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติที่ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการเจรจาโดยตรงและเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นจินตนาการของเขาสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านว่าอิหร่านอาจเปิดฉากโจมตีหากสหรัฐไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวภายในไม่กี่สัปดาห์เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเตือนว่าขณะนี้อิหร่านกำลังเปลี่ยนนโยบายจากการตั้งรับเป็นการรุกเต็มรูปแบบและพร้อมที่จะยกระดับความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มูซและขยายไปยังพื้นที่อื่นของภูมิภาค
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าในคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือตอบรับคำเรียกร้องให้เจรจาของเขาในเชิงบวกในทรัมป์กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวระหว่างการพบกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆในส่วนของเกาหลีใต้นั้นในทรัมป์แสดงความไม่พอใจโดยกล่าวว่าเกาหลีใต้ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือสหรัฐในเรื่องอิหร่านเขากล่าวว่าเคยบอกเกาหลีใต้ว่าสหรัฐกำลังปกป้องคุณจากคิมจองอึนพร้อมชี้ว่าเป็นเรื่องแปลกที่เกาหลีใต้ไม่ให้ความช่วยเหลือสหรัฐในปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่16ในทรัมป์กล่าวว่าการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้ส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและเป็นปรปักษ์อย่างสิ้นเชิงต่อเกาหลีเหนือเขายังกล่าวอีกว่าได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมลดจำนวนลงอย่างมากสำหรับการฝึกซ้อมร่วมที่มีกำหนดเริ่มในวันจันทร์ที่17ผู้เข้าร่วมพิธีวันประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซียได้ร่วมกันสวดอธิษฐานให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเร็วๆนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียเมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมประธานาธิบดีปราโบโวซูบิยันโตเรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันสวดอธิษฐานให้ผู้พลีชีพในการต่อสู้เพื่อเอกราชและให้ผู้ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วประเทศจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ยืนสงบนิ่งประมาณ2นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟลอเรสเมื่อวันเสาร์ที่15ทางการระบุว่ามีผู้เสียชีวิต68คนเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศระบุว่ามีแผ่นดินไหวตามมามากกว่า 1,500 ครั้งและคาดว่าการสั่นสะเทือนจะลดลงตามลำดับในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าประชาชนหลายพันคนจำต้องอพยพเนื่องจากบ้านเรือนพังทลายหรือได้รับความเสียหายขณะนี้กำลังมีความกังวลเกี่ยวกับการจัดหาอาหารน้ำและสิ่งจำเป็นอื่นๆสำหรับผู้ประสบภัยให้เพียงพอเมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมมีเรือของจีนลำหนึ่งดูเหมือนว่าจะทำการวิจัยในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ

0: ได้ส่งสัญญาณเตือนทางวิทยุว่าการสำรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แต่เรือของจีนไม่ตอบสนองณเวลา 23:30 นของวันจันทร์ที่17เรือลำดังกล่าวยังคงอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่16ตรวจพบเรือจีนอีกลำหนึ่งที่ดูเหมือนว่ากำลังทำการวิจัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นนอกชายฝั่งเกาะคุเมะเจ้าหน้าที่สำนักงานระบุว่าการตรวจพบครั้งแรกในปีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคมและนับแต่นั้นมาก็มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นแล้ว11ครั้งจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากประเทศญี่ปุ่น
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผ่านมา3สัปดาห์แล้วหลังเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในจังหวัดคูมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นประชาชนกว่า 3,000 คนยังคงพักอยู่ที่ศูนย์พักพิงขณะที่บางส่วนอาศัยอยู่ในรถยนต์หรือบ้านที่ได้รับความเสียหายแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28กรกฎาคมมีความรุนแรงระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นณเวลา 14:00 นของวันจันทร์ที่17สิงหาคมยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่39คนรวมถึงผู้เสียชีวิตที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติครั้งนี้แผ่นดินไหวได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน 31,951 หลังในจำนวนนี้ 1,449 หลังพังเสียหายทั้งหมดยังมีประชาชน 3,053 คนอยู่ในสถานที่70แห่งที่ได้รับการกำหนดให้เป็นศูนย์พักพิงการติดตามจำนวนผู้ที่ไปพักพิงสถานที่อื่นเป็นเรื่องยากทำให้เกิดความกังวลว่าการได้รับความช่วยเหลือที่ไม่เพียงพออาจนำไปสู่การเสียชีวิตเพิ่มเติมได้ทางการจังหวัดกำลังขอให้เทศบาลต่างๆรายงานสถานการณ์ของคนเหล่านั้นเพื่อที่ทางจังหวัดจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ขณะนี้บ้านเรือนประมาณ 7,380 หลังในเมืองอุกิเมืองยาสึชิโร่และเมืองฮิกาวะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดยังคงไม่มีน้ำประปาใช้แต่คาดว่าจะสามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้งภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่าเขาได้เรียกเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเข้าพบหลังญี่ปุ่นได้ประท้วงการเดินทางเยือนเมื่อไม่นานนี้ของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินไปยัง1ใน4เกาะที่รัสเซียควบคุมแต่ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์นายลาฟรอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมว่าถ้อยแถลงของญี่ปุ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีรัสเซียไม่สามารถเยือนดินแดนของรัสเซียได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงญี่ปุ่นเรียกหมู่เกาะนี้ว่าดินแดนทางเหนือรัสเซียควบคุมเกาะ4เกาะนี้ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอของญี่ปุ่นได้ย้ำเมื่อวันพฤหัสบดีที่13ว่าหมู่เกาะนี้เป็นดินแดนของญี่ปุ่นมาแต่เดิมโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นได้เรียกนายนิโคไลโนสเรฟเอกอัครราชทูตรัสเซียเข้าพบเพื่อยื่นประท้วงนายราฟรอฟกล่าวว่าญี่ปุ่นยังไม่ตอบรับการเรียกเข้าพบของเขาแต่แหล่งข่าวทางการทูตของญี่ปุ่นเปิดเผยกับ NHK ว่านายมูโตอากิระเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นจะตอบในวันอังคารที่18กำหนดเส้นตาย60วันสำหรับสหรัฐและอิหร่านในการบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งกำลังจะสิ้นสุดลงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้กล่าวโจมตีอิหร่านโดยกล่าวกับสื่อว่าเขาไม่รีบร้อนและไม่มีกำหนดเวลาผู้นำสหรัฐกล่าวข้างต้นระหว่างให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Fox News เมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมเขายังได้เตือนโอมานเกี่ยวกับการเจรจาคู่ขนานกับอิหร่านเรื่องการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซโดยขู่ว่าจะทิ้งระเบิดโอมานหากโอมานเข้ามาขัดขวางผู้นำสหรัฐยังอ้างว่าสหรัฐกำลังติดต่อสื่อสารกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านผ่านช่องทางลับแต่รายงานจากสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านขัดแย้งกับคำกล่าวนี้รายงานได้อ้างคำพูดของโฆษกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติที่ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการเจรจาโดยตรงและเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นจินตนาการของเขาสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านว่าอิหร่านอาจเปิดฉากโจมตีหากสหรัฐไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวภายในไม่กี่สัปดาห์เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเตือนว่าขณะนี้อิหร่านกำลังเปลี่ยนนโยบายจากการตั้งรับเป็นการรุกเต็มรูปแบบและพร้อมที่จะยกระดับความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซและขยายไปยังพื้นที่อื่นของภูมิภาค
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าในคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือตอบรับคำเรียกร้องให้เจรจาของเขาในเชิงบวกในทรัมป์กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวระหว่างการพบกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆในส่วนของเกาหลีใต้นั้นในทรัมป์แสดงความไม่พอใจโดยกล่าวว่าเกาหลีใต้ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือสหรัฐในเรื่องอิหร่านเขากล่าวว่าเคยบอกเกาหลีใต้ว่าสหรัฐกำลังปกป้องคุณจากคิมจองอึนพร้อมชี้ว่าเป็นเรื่องแปลกที่เกาหลีใต้ไม่ให้ความช่วยเหลือสหรัฐในปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่16ในทรัมป์กล่าวว่าการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้ส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและเป็นปรปักษ์อย่างสิ้นเชิงต่อเกาหลีเหนือเขายังกล่าวอีกว่าได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมลดจำนวนลงอย่างมากสำหรับการฝึกซ้อมร่วมที่มีกำหนดเริ่มในวันจันทร์ที่17ผู้เข้าร่วมพิธีวันประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซียได้ร่วมกันสวดอธิษฐานให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเร็วๆนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียเมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมประธานาธิบดีปราโบโวซูบิยันโตเรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันสวดอธิษฐานให้ผู้พลีชีพในการต่อสู้เพื่อเอกราชและให้ผู้ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วประเทศจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ยืนสงบนิ่งประมาณ2นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟลอเรสเมื่อวันเสาร์ที่15ทางการระบุว่ามีผู้เสียชีวิต68คนเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศระบุว่ามีแผ่นดินไหวตามมามากกว่า 1,500 ครั้งและคาดว่าการสั่นสะเทือนจะลดลงตามลำดับในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าประชาชนหลายพันคนจำต้องอพยพเนื่องจากบ้านเรือนพังทลายหรือได้รับความเสียหายขณะนี้กำลังมีความกังวลเกี่ยวกับการจัดหาอาหารน้ำและสิ่งจำเป็นอื่นๆสำหรับผู้ประสบภัยให้เพียงพอเมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมมีเรือของจีนลำหนึ่งดูเหมือนว่าจะทำการวิจัยในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นนอกชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดโอกินาวาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากญี่ปุ่นสำนักงานรักษาความปลอดภัยทางทะเลแห่งญี่ปุ่นยังคงเฝ้าสังเกตการเรือลำดังกล่าวพร้อมทั้งเรียกร้องให้ยุติการสำรวจเจ้าหน้าที่สำนักงานกล่าวว่าเรือลาดตระเวนตรวจพบเรือของจีนลำหนึ่งหย่อนสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นลวดลงไปในทะเลห่างจากเกาะฮาเตรุมะ85กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้โดยตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นเรือสำนักงานได้ส่งสัญญาณเตือนทางวิทยุว่าการสำรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แต่เรือของจีนไม่ตอบสนองณเวลา 23:30 นของวันจันทร์ที่17เรือลำดังกล่าวยังคงอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่16ตรวจพบเรือจีนอีกลำหนึ่งที่ดูเหมือนว่ากำลังทำการวิจัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นนอกชายฝั่งเกาะคุเมะเจ้าหน้าที่สำนักงานระบุว่าการตรวจพบครั้งแรกในปีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคมและนับแต่นั้นมาก็มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นแล้ว11ครั้งจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากประเทศญี่ปุ่น